สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว NHK ทราบมาว่านายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นอาจเดินทางเยือนอินเดียอย่างเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุว่ากำลังมีการเตรียมการให้นางทากาอิจิเดินทางเยือนรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเพื่อหารือกับนายโมดีแบบพบหน้ากันเป็นครั้งที่สองคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อความร่วมมือในหลากหลายด้านรวมถึงความมั่นคงและเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ร่วมกันในช่วงทศวรรษหน้าระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียซึ่งนายโมดีได้ประกาศระหว่างการเยือนญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางคาดว่าผู้นำทั้งสองจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเช่นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการทำให้ห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนางทากาอิจิมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการจัดให้มีการเยือนระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังเป็นไปด้วยดีอย่างมากและทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในสุดสัปดาห์นี้นายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธที่3มิถุนายนว่าพวกเขากำลังใกล้จะลงนามในเอกสารแล้วที่จริงแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขามากเขาให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ทางพอดแคสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่3โดยบอกว่าผู้นำระดับสูงของอิหร่านยอมที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนายทรัมป์กล่าวว่าพวกเขายังสามารถเปลี่ยนใจได้สื่อสหรัฐรายงานว่านายทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์อย่างดุเดือดกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่1นายทรัมป์กล่าวว่าเขารู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการโจมตีทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้โกรธและกล่าวว่าเขากับนายเนทันยาฮูยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีนายทรัมป์กล่าวว่าเขาช่วยไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนอย่างไรก็ตามการโจมตีจากทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปด้านสหรัฐและอิหร่านก็ได้โจมตีกันเช่นกันรัฐบาลคิวบาอ้างคำกล่าวของนายราอูกัสโตรอดีตผู้นำคิวบาว่าเอาชนะสงครามได้ด้วยการหลีกเลี่ยงสงครามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ95ปีของเขาในวันพุธที่3มิถุนายนทำเนียบประธานาธิบดีคิวบาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าราอูยึดมั่นในสันติภาพมาโดยตลอดโดยเขาไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนแต่อย่างใดหลังจากมีการร้องขอจากรัฐบาลประชาชนก็ได้พากันโพสต์วิดีโอลงทางโซเชียลมีเดียเพื่อร่วมฉลองวันเกิดของนายราอูสหรัฐได้กดดันรัฐบาลสังคมนิยมของคิวบาให้ดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองมาโดยตลอดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังได้ตัดเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิงจากเวเนซุเอลาไปยังคิวบาและเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาด้วยเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหานายกัสโตรโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบินพลเรือนตก2ลำจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงทศวรรษ1990ขณะนี้กำลังมีการจับตามองว่าคิวบาจะตอบโต้อย่างไรต่อแรงกดดันจากสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แสดงการสนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขัน
โดยนายมาร์ครุตเตอร์เลขาธิการนาโต้ได้เดินทางยืดเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันพุธที่3มิถุนายนพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งหมดจากคณะมนตรีแอตแลนติกเหนือนับเป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการหลักของนาโต้เดินทางเยือนเมืองหลวงของยูเครนนับตั้งแต่ถูกรัสเซียรุกรานผู้แทนจากสมาชิกพันธมิตรทั้ง32ประเทศร่วมการเดินทางครั้งนี้คณะของนาโต้พร้อมกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้ร่วมพิธีไว้อาลัยทหารยูเครนที่เสียชีวิตนายรุตเตอร์ย้ำว่านาโต้ยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนโดยว่าอันตรายที่รัสเซียยังก่อขึ้นมาตลอดนั้นเป็นเรื่องจริงและความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องตนเองและสนับสนุนยูเครนต่อไปเมื่อเผชิญภัยคุกคามนี้ไม่สั่นคลอนการเยือนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อต้นสัปดาห์นี้นายรุตเตอร์กล่าวว่าการเยือนนี้ส่งสารที่หนักแน่นถึงสายสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างนาโต้กับยูเครนเมืองฮิโรชิมาเริ่มภารกิจประจำปีในการเพิ่มชื่อใหม่ในทะเบียนรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูปี2488ทางเมืองจะปรับแก้ทะเบียนรายชื่อทุกปีเพื่อรวบรวมชื่อของผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เสียชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาทะเบียนรายชื่อที่แก้ไขแล้วจะนำไปไว้ที่อนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตจากเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูในระหว่างการจัดพิธีรำลึกสันติภาพวันที่6สิงหาคมการเพิ่มรายชื่อเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนณศาลาว่าการเมืองฮิโรชิมาและจะดำเนินไปจนถึงวันที่5สิงหาคมหลังพนมมือทำความเคารพแล้วนากาโมโตะโนบุโกะอายุ83ปีและโอกาวะจุงโกะอายุ84ปีผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูก็ใช้ผู้กันเขียนรายชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูจะเป็นคนปรับแก้ทะเบียนรายชื่อแต่เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้อายุมากขึ้นปีนี้ทางเมืองจึงได้คัดเลือกผู้สมัครจากบุคคลทั่วไปมาช่วยปรับแก้ทะเบียนใหม่14คนและมาเรียนรู้การทำงานด้วยการดูนากาโมโตะและโอกาวะเขียนชื่อผู้เสียชีวิตลงในทะเบียนเจ้าหน้าที่เมืองเผยว่าคาดว่าจะมีการเพิ่มรายชื่อผู้เสียชีวิตอีก 3,035 คนในปีนี้โดยหนึ่งในนั้นคือโมริชิเงอากิผู้เป็นที่รู้จักจากงานวิจัยเกี่ยวกับเฉลยศึกชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูโมริเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมขณะอายุ88ปีโอกาวะกล่าวว่าเธอได้ไตร่ตรองถึงชีวิตอันยาวนานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดปรมาณูและว่าต้องการส่งต่อคำอธิษฐานเพื่อสันติภาพไปยังคนรุ่นต่อไปด้านนากาโมโตะกล่าวว่าจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงทุกปีเธอจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใหม่14คนสานต่อความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่จะเริ่มร่วมงานปรับแก้รายชื่อในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นใหม่สูงสุด5เตาทดแทนของเดิมที่เสื่อมโทรมลงภายในทศวรรษ2040เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเสนอแนวทางใหม่ข้อเสนอดังกล่าวตั้งสมมติฐานว่าพลังงานนิวเคลียร์จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในญี่ปุ่นในปีงบประมาณ2583โดยระบุว่าจำเป็นต้องมีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นใหม่2ถึง5เตาภายในทศวรรษ2040และ11ถึง14เตาภายในทศวรรษ2050เพื่อรักษาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวหลังจากมีการปลดระวางเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้งานมาแล้ว60ปีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งใหม่ใช้เวลานานขณะที่คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มการใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างและปัจจัยอื่นๆดูเหมือนว่ากรอบเวลาที่เสนอมานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ของผู้ประกอบการเอื้อต่อการลงทุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานฉบับใหม่ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มากที่สุดความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือวิธีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทดแทนของเก่าทั่วประเทศคาดว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ญี่ปุ่นจะเข้าร่วมโครงการระดับชาติของสหรัฐที่ชื่อว่า Genesis Mission หรือภารกิจ Genesis ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเร่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นจะเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศรายแรกของโครงการนี้รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นจะลงทุนในโครงการนี้ฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 16,300 ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เปิดตัวโครงการนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสหรัฐส่งผู้แทนจากกระทรวงพลังงานขณะที่ญี่ปุ่นส่งผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนายดาริโอกิวรั

ัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์กระทรวงพลังงานของสหรัฐและเป็นหัวหน้าภารกิจเจเนซิสกล่าวว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับยุคต่อไปของวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือนี้ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐและสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นรวมถึงสถาบันวิจัยริเกนและสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัมพลังงานฟิวชั่นและเทคโนโลยีชีวภาพการดำเนินการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศแข็งแกร่งขึ้นโดยคำนึงถึงการแข่งขันกับจีนนอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะหารือกันถึงวิธีปกป้องฐานข้อมูลที่สำคัญและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ข้อมูลที่รวบรวมโดย NHK แสดงให้เห็นว่าณเวลาเที่ยงวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายนเหตุหมีทำร้ายคนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต25คนในอย่างน้อย9จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เดือนเมษายนโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมรายงานว่าในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต4คนเมื่อวันอังคารที่2หญิงชราอายุ73ปีถูกพบเสียชีวิตในป่าบนภูเขาใกล้บ้านของเธอในเมืองอากิตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจากสภาพศพและผลการชันสูตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าเธอถูกหมีทำร้ายจนเสียชีวิตทางกระทรวงขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งเพื่อไล่หมีและควรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมื่อออกไปข้างนอกนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนส่งเสียงดังในบริเวณที่มีทัศนวิสัยไม่ดีและหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารที่อาจดึงดูดหมีได้กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพบเห็นหมีที่เผยแพร่โดยหน่วยงานท้องถิ่นด้วยสื่อของจีนและเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่8มิถุนายนถึงวันอังคารที่9ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือการเยือนนี้จะเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562ช่วงเช้าวันศุกร์ที่5สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเกี่ยวกับแผนการเดินทางของนายสีในเวลาไล่เลี่ยกันสำนักข่าวกลางเกาหลีของทางการเกาหลีเหนือก็รายงานข่าวนี้เช่นกันผู้สังเกตการบางคนชี้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเริ่มแย่ลงในช่วงหนึ่งเนื่องจากเกาหลีเหนือได้กระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่รัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ยืนยันความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เป็นมิตรต่อกันมายาวนานเมื่อนายคิมเดินทางเยือนจีนในเดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อร่วมชมการสวนสนามของทหารและพบกับนายสีนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าขีดความสามารถของเกาหลีเหนือในการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับใช้ในอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของพรรคคนงานเกาหลีที่ปกครองเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนว่านายคิมจองอึนได้กล่าวข้างต้นระหว่างตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวันพุธที่3บทความดังกล่าวไม่ได้ระบุที่ตั้งของโรงงานทางหนังสือพิมพ์ยังได้อ้างคำพูดของนายคิมจองอึนที่กล่าวในการประชุมเมื่อวันพุธที่3ว่าได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์พร้อมเอื้อต่อการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วมีรายงานว่านายคิมจองอึนได้กล่าวถึงแผนการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศแบบก้าวกระโดดและกล่าวว่าได้วางหลักประกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวไว้แล้วกองทัพเกาหลีใต้ระบุระหว่างการแถลงข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4ว่านายคิมจองอึนได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุที่ตั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นใหม่สูงสุด5เตาทดแทนของเดิมที่เสื่อมโทรมลงภายในทศวรรษ2040เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเสนอแนวทางใหม่ข้อเสนอดังกล่าวตั้งสมมติฐานว่าพลังงานนิวเคลียร์จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในญี่ปุ่นในปีงบประมาณ2583โดยระบุว่าจำเป็นต้องมีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นใหม่ 2-5 เตาภายในทศวรรษ2040และ 11-14 เตาภายในทศวรรษ2050เพื่อรักษาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวหลังจากมีการปลดระวางเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้งานมาแล้ว60ปีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งใหม่ใช้เวลานานขณะที่คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มการใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างและปัจจัยอื่นๆดูเหมือนว่ากรอบเวลาที่เสนอมานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ของผู้ประกอบการเอื้อต่อการลงทุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานฉบับใหม่ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มากที่สุดความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือวิธีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทดแทนของเก่าทั่วประเทศคาดว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ญี่ปุ่นจะเข้าร่วมโครงการระดับชาติของสหรัฐที่ชื่อว่า Genesis Mission หรือภารกิจ Genesis ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเร่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นจะเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศรายแรกของโครงการนี้รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นจะลงทุนในโครงการนี้ฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 16,300 ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เปิดตัวโครงการนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสหรัฐส่งผู้แทนจากกระทรวงพลังงานขณะที่ญี่ปุ่นส่งผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนายดาริโอกิลรัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์กระทรวงพลังงานของสหรัฐและเป็นหัวหน้าภารกิจ Genesis กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับยุคต่อไปของวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือนี้ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐและสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นรวมถึงสถาบันวิจัยริเกนและสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัมพลังงานฟิวชั่นและเทคโนโลยีชีวภาพการดำเนินการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศแข็งแกร่งขึ้นโดยคำนึงถึงการแข่งขันกับจีนนอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะหารือกันถึงวิธีปกป้องฐานข้อมูลที่สำคัญและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ข้อมูลที่รวบรวมโดย NHK แสดงให้เห็นว่าณเวลาเที่ยงวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายนเหตุหมีทำร้ายคนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต25คนในอย่างน้อย9จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เดือนเมษายนโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมรายงานว่าในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต4คนเมื่อวันอังคารที่2หญิงชราอายุ73ปีถูกพบเสียชีวิตในป่าบนภูเขาใกล้บ้านของเธอในเมืองอากิตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจากสภาพศพและผลการชันสูตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าเธอถูกหมีทำร้ายจนเสียชีวิตทางกระทรวงขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งเพื่อไล่หมีและควรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมื่อออกไปข้างนอกนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนส่งเสียงดังในบริเวณที่มีทัศนวิสัยไม่ดีและหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารที่อาจดึงดูดหมีได้กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพบเห็นหมีที่เผยแพร่โดยหน่วยงานท้องถิ่นด้วยสื่อของจีนและเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่8มิถุนายนถึงวันอังคารที่9ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือการเยือนนี้จะเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562ช่วงเช้าวันศุกร์ที่5สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเกี่ยวกับแผนการเดินทางของนายสีในเวลาไล่เลี่ยกันสำนักข่าวกลางเกาหลีของทางการเกาหลีเหนือก็รายงานข่าวนี้เช่นกันผู้สังเกตการบางคนชี้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเริ่มแย่ลงในช่วงหนึ่งเนื่องจากเกาหลีเหนือได้กระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่รัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ยืนยันความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เป็นมิตรต่อกันมายาวนานเมื่อนายคิมเดินทางเยือนจีนในเดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อร่วมชมการสวนสนามของทหารและพบกับนายสีนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าขีดความสามารถของเกาหลีเหนือในการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับใช้ในอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของพรรคคนงานเกาหลีที่ปกครองเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนว่านายคิมจองอึนได้กล่าวข้างต้นระหว่างตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวันพุธที่3บทความดังกล่าวไม่ได้ระบุที่ตั้งของโรงงานทางหนังสือพิมพ์ยังได้อ้างคำพูดของนายคิมจองอึนที่กล่าวในการประชุมเมื่อวันพุธที่3ว่าได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์พร้อมเอื้อต่อการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วมีรายงานว่านายคิมจองอึนได้กล่าวถึงแผนการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศแบบก้าวกระโดดและกล่าวว่าได้วางหลักประกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวไว้แล้วกองทัพเกาหลีใต้ระบุระหว่างการแถลงข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4ว่านายคิมจองอึนได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุที่ตั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น